0: ลุมก็กุ้มนุบอุนชาตาลงเริงล่อนรอยซามลันนำเกียงควากระนองประดังจารวินที่จิ้นหานารงหลัดมรายงะจัดประดังกังไกลระมึงโซเมลพอแกตีเลยารอยตุ๊บลุสปันลันเอ็มมาดงจีเลืองวินเทียกลำตรงเอืองดังควากระนองวังลำกระนองกิดไกประดังจารควาอันตุประงามกระทำอาร์กนังประดังจารปิดหังพงควาตึมกนังทำประโยตมลำจาร
1: นกรูดนกดกนังบังหัวกวาดลำนกรูดลังบามดุกนับใหญ่และนันหะแดหลักจารลมดิงอีตีเกิดแหลมตมจอดกนวดติบจารกิดกายพงควาและนันในปลกนวดรุ่มดุยมาประลำนกรูดลังบามดุกนับใหญ่และนันหะแดหลักจารบีกระสังเจแอเอปุริยาและนันไกลเกิดกระตื้นมึงกลับจมดุยพงหะแดหลักมรากระจับไอเตี้ย

0: cảm sẽ lại lệch lan biểu diễn
1: hàng tốt sẽ hằng ở đâu ở lơi làm tràn đặc lác từ đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa cân nặng bộ đảng chà khoa bà plus ban bộ sang tốt sẽ hằng ở đâu ở lơi tì kinh nè dụ chà trúc ra này từ cân nặng bộ tu bị lệ cảm bộ rộm tăng sang ngạ loại lệ bộ ngạm kra lên ăn giáp lại tập luôn năm mà lọ pim phun sẽ thêm sải tốt lầu plus tập ban bộ sang tốt nan làm group ยับเล็กเลยจอนจารควายปูนปิลาควกข่อยจารปิมยะมดิกยาสั่งตุกเสียงไอ้หน่อยเลยกำเนยหมาพระจิงพระกฤษจารยมพันสั่งตุกเสียงไอ้หน่อยเลยลุยตีแปะตีแงยับเลยกะจ้ามดิกยาสั่งตุกเสียงไอ้หน่อยเลยคือทนตัวไอ้ปอดตะโปรนำตัวไอ้ปอดหลอบลู่ลอยไอ้หน่อยกะจ้าเจ้ามึงตุตื้นกะลันจารสั่งตุกกำเนยหมาพระกันดกกนาและอันสั่งตุกลงตาลลำดบยมดังเอ็ดมือตึมนุ่ยหลังเกรย์ตัวกระไรดาวนุ่ยละดาวตีสังยงยึกซื้อวัลตังหลับ
0: ปิลาเกย์ปุลมาประวัติดงจีหุ่นที่เชียนหัวเกย์ยังควากระนงประดังจารมเอ็ดอัศภะเอ็ดมือจุกนีเจ้าทิศหนือจุกดำโปเกตหลังสังยงยึกซื้อดุมนุ่ยหลังเกรย์ตัวกระไรดาวและนันนุ่ยบุญสังเลยดาวยงหลังเบ็ดสังยงยึกซื้อหลังขจันลำแกลมติขยารประดุมกราไหลเต็มดาประดังบามนุ่ยกระนับใหญ่กรัมดิไหลกลมกวบยับด้วยนาลำจารเป็ดห้องนั้นมังมือโปเกรดลังสังยงหล่อมดิมลาระบบตุดืนปลอมตมพลังอิวลักด้วยเลยดาวยงเลยงะจักหัดใจลานเมืองดังหัดรำจนกนุกนา
1: บรีทำอักฝักดังทนยังตัวไอปอไอมาตู้กระจุปลุกเลิกกัดลงทนตัวไอปอตะปลุกนำรวยตะปลุกสปันลานไอมาไอปูลมาประลำกระนังประดังจารหอยดงยังยังกระนังประสั่งเจอแอร์กระนังประหมักจังโตกุบิกนำจานแตกแลกเมืองดงจีไอยังกรีในกระนังกระแองควากระนังประดังจารควากระนังประหมักจังโตกุบิกนำจารนาวจ่อยไอผู้เอ็ดมือกระนังเกรดลังเกรดด
2: ำพงดาวยังตรงรำอักฝักดังทนยังเพราะหังไกลกลุ่มกบยอมแอกปิดทางนั้นปุ่มนี่ตึมไกลรุมกบมึงกนังประเกรดลังไกลดาวยังเวียดนามจาดแตกลักฮลำประปิดรำหังประดังกนังประสั่งเจอไอปุริยาเอลัดนิบุญสั่งดาวยังกระตุ้นลอยงาอันดามประขับจังกะลาจาร์งาประกมาไอเล็กนันรูดลังแปมนิบุญสั่งกระนับยายรุมกรามดิจาดแตกลักบริหารบริมจังกระตังถ้ากระเห็นปิลากระนังเกรดลังไกลดาวยองเวียดนามจากดักลักสร้างยองซักตึกขายดวงและจักไกลดิงรูมึงขวาจารกระ
1: แองขวาหอยดองยองยองจารใบลานไอเล่านาจวะเซินเอ็ดมวยพุงขวาเกรดลังไกลดาวยองนกไกลดาวยองบรีรอยอักฝัดดังทุนตัวไอปอตบโลนำ
0: อีปุลนาวจวะเซินเอ็ดมวยหัวเถื่อทิกดองเต็นสร้างยองเทียนเวียดจุกLâm, Phú Yên, xã Tuy An Nam, Sang Dương, Khánh Sơn, Văn Bình Kiến. Nào trọa trường đụm nô khuẩy đạo dương, đồng chí Phúc Bình nìa cả năm, kỳ ăn khoa hội đồng nhân dân cha quốc mừng núi kriệt lăng lệ đạo dương, lâm lệ rù lăng bàm nụt cả nập nhai, mừng cảm đi lệ cùng quốc duyệt nà, yêu lách núi đạo dương.
1: Sư bàn lăn em mai, bồn biết là quốc hội tràn tạc lác, mừng đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, kỳ ăn khoa hội bồn biết là quốc hội tràn, vẹ lăn lâu nà trưng, Hoàng Mai, Tiêu Vàl Buồn Hồ.
2: ตีทุ่มนกนาจวดเซินดงจีเหวียงถีทุ่งเงียดกระแองควายปูนปิลาก็ข่อยจารกิจับประดีจารกระไรดับนางบุญสางกระตุ้นดิมลาคนเนี่ยติบจักแซมเปิดรำหังจารลำกระ
1: บินแปะกระแซมลังตึมตาพุนนังอายมรำโกมจริงลำเกลมอักกาแฟบุญมาทดตาลปลุกทุนตัวไอปอตาปลุกกระจุnào các bên một đồng chí đào mỹ
0: làn sapan thôn tuệ bồ tập lộ năm trung làn toa thôn tuệ bồ tập lộ chu hồng đâm tập hôn sẽ si com chiên cây bì lùng lim rồng nốt kia cơ cà phê lùng rồng lăn mông com chiên tì vật buồn ẩm mặt thuật lên hình tụng nốt căn làm chà hồng lù bò ngại chặt xem màu huệ ngã sẽ si cây bìm phun rồi cầm sang ngã lọ mầm bọ cây ác cái màn buồn đòn cây bì lùng vai mran chà rồi đặc lạc bọc prong cây ác cà phê che đuôi chuyện nàm
1: ประดังสะไตหัวมรมโกมจริงกะไลกะบินกะเชมลังวิทสาทุนลอยงะกะไลแตบแพกะนังถามพระเล่นอันกะไล
2: ปาวิทลูกไลตุตื่นกะลื่นเอโนรัมอาร์มองแงมกราโยเล่นอันตลาวิทเอเลากะรอยมลันกรามดิประดังกะนังประสังจือแอมกรามดิกะนังถามพระกะนุกกะนาแตบแพกะนะตุมเนยมะพระลอยงะสุร
1: โทกะพระไกรเป๊ะเล่นอันดิมลาคะเนครูทาเกรดเดิมกริ่งนิยอยแบะและนั่น

0: bình chữ sen làm trà tẹt lác thôn tuệ bồ tập lộ năm
1: เมืองรวยตัวปลุกสปันตัวรวยเราปลุกมันในมาทนตัวโบตัวปลุกน้ำอีเบตัวตู้จมด้วยเมืองเราเชิญทิงบุญสังเราเชิญทิงเลียแอร์แซมอักนักตมพลังอีวลักด้วยบุญสังรูเกียบเยาะก็นว่ากรูทาร์เกรย์อยู่นะเมืองอตุเรมในดีเกอร์เท่ากับจับดุมฮัดดัมจนฮัดดัมเพนยอดรวมของเราเกรียบเยาะและนั่นดิมลาดก็นว่า
0: หมอกอะไรระเคาะติชาเลียปูนิกติบุญเลียแอร์บุญแงพุ่นกะไกลกะตังปลาโรเอลอนที่กะปุยหังวัลกระซะเอเปตัวปลุกกิโลเมตรบระเกรมกังกะไกลรักเคาะเมืองเศร้าเมลเกะอัดอัตุกหมอลูกไหลเละลันกะยวากไหลติบนิบวนช่างอัตุกเละลันฮันังเท่าช่างลำบระเกร
1: มอาสัตเลียอัดอัตุกหมอลูกก้อยเซรงเศร้าเมลพุยธาตีเงากาง่ะจักโอปลอดลมกังไกลรักเคาะเลยอปรองอัดกาเอ็ดเมื่อไอเตีย
2: mấy năm trước ấy thì năm nào cũng tiêm
1: nhấp thôn màu nà nào còn đoạn rúm mà brua cây chân gọi xay ở bằng hoàn ố lu gọi xem cân làm xa ạt ở tục một lại bên chàng cuôn cơ lại ru mừng còn nục nà làm rọt lọc lại rọt tớp gặp thôn tờ xa lùi ngạ rọt lọc găng gọi xay yong lùi ngạ nhập bấy nùm xa ai chàng kriệt lăng chắc lại
0: nào trúc tì buôn bà รูกัวไซล่อมกังกำดังร้องกรับทนอัดกลมจริงนะน่าวประล่อม
1: ไกลแหลดลันเบียดนะสะอัดดิกตังเบอร์ประเกษียมลังเงินเนาะอาเสาเมียวลำบุญสร้างเป็ดห้องนันกลมเป็ด
0: ล่อมกังมอลอยงะตีตึมลูกบุญมอกระจุบลูกเด็ดเอตุและหังไกลระเคาะเอลุยมอกระสม
1: ประรำกังไกลระเมืองอาเสาเมียวเคาะแกะลำสะบรึมอลูไกลบิมลีเบียดนะเปียวปะเวทโปตูตื่น
0: ฮัดดัมดงซับเมืองรักเลมเราและนันดัมดงซับลุ่มดงรูปตะลักเรนในมือจื้อตับในเยอะและจากกำนิบวนสั่งแล้วนะ
3: เต๋าthời điểm nhiều vườn sầu riêng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn nuôi trái, giai đoạn quyết định lớn đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa, đoạn phát triển trái và đâu là giải pháp hạn chế sượng trái, thối trái trong giai đoạn hiện nay. Mời bà con nông dân quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 6 năm 2026 với chủ đề chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái.Phát sóng trực tiếp
4: mầm xanh là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở thiết thực kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: ลุงก็คุกมือปวนสางและดันบิ่งกับขับไปเองเตรียมดิ่งกลางจำดงรูปหังไกลเดเมื่อรักเล่มเราและดันจำดงสับลุ่มดงรูปตักลักลำจำดงรูปในหมอตื้มตาพลสนัยขวากระนองประดังจารเรื่องเหมือนมิตรในจวักเซินเอ็ดควยรวยพงแดงลักตาลวงเริงลันรวยสามลันนำเปียงขวากระนองประดังจารปิ่นที่จิ้งหัวนาจวักเซินเอ็ดควยตื้มแสงยังบริรันอักฟัดดังทุนตัวไอปอตบลูกนำเกลมอักกาแฟบุญมาทวดตาลูกทุนตัวไอปอตบลูกกระจุกนังแอมก้มจริงตัวลูกสามตาพระงะจัดแซมเนยนายาวตีกริ่งไตกระปุยดิยาประรงหลัดมรายงะจัดประรำกังไกลระมึงโซเมลขอแกตีเลยยารอยตุ๊บลูกสปันลันเอ็มมาดงจีเลืองเวินเทียกลำตรงเอืองดังควากระนองประดังจารควายปูนปิลากุกหอยจารนาวจวัดลังเอ็ดมือรวยพงได้ลักตาลวงรังลันรวยสามลันนำติดนกรูดลังแปมนี่กระนับใหญ่เล็ดอันได้ลักจารนำปิดโมดงจีเหวียงเทียงวังลำกระนังกิดกายประดังจารควาอันตุประงามกระทำอากระนองประดังจารปิดหังพงควาตึมกระนังถามพระโยตมลำจาร
1: นกรูดลังบามนึกกระนับใหญ่และนันทะได้ลักจารดักลักลำกระนังบรอเอดาวจารมอมกอมยิงมังทนไซโบตปันตุกุจุปลุสปันระในกระนังบรอเมาสตุหิมาปลุสากนวดรู้ด้วยลักงะบรอเกรียดลังรงบาดเหล่าตุหิมาปลุโจมด้วยกระนับใหญ่ลำนั้นเมากุจุปลุสาจูหัดได้ลักรวมลานิกาวเปิดทองประไปเมียดนกดกนังเบิงหัวอกวัดลำนกรูดลังบามด้วยกระนับใหญ่และนันทะได้ลักจารลมดิงอีเกิดแหลมตมจอดกนวดติบจากเยาและนันกระเจ้าหื่นบรอมะไล่เรียมแรมอารมจดกระตังอาศัยไล่เปียพงหดได้หมดไล่ดิกยารกลมทมดงจีเลืองเหวียนมิงเทียดลำตรงเอิงดังควากระนึงบรอดังจารควายปูลเปียลากวกหอยจารดักลักปุ่มนีตุ่มไล่เกลกระตื้นหักกำเซตไล่เล็ดลันและนันกระตื้นแรมแรมอารเมืองพงหดได้ลักตีนกมาบรอดงจีเลืองเหวียนมิงเทียดควากระนึงบรอดังจารกิดกายพงควาและนันในปูลกนวดรุ่มด้วยมาบรอลำนกรูดลังบามด้วยกระนับใหญ่และนันหดได้ลักบีเกรียดลังพุงหัดได้ห้องไกลขับจังลังเกอหัดได้มเสสีหนักแน่ลำกอยไซควาจาระบอนเริงมรำปิดพร่ำมรำเสดไหลเล็ดลันเปี้ยมด้วยกระนับใหญ่หัดได้ลักมกยับนึงเบิงหัวนุกดุกนุกเคร่มพรำอารดองจีควากระนึงเปราะดังจาระดาวกระนั่งห้องเกลรูมึงเปราะดังกระนึงเปราะสังเจียอีปุริยาและนันไกลเกลกระตื้นมึงกลับจมด้วยพงหัดได้ลักมรากระจับไอเตี้ยหักกำเสดไหลเล็ดลันเปี้ยจิงด้วยตูดื้นหลับบนสัง
0: ลำรอยตบลูกสปันลันมากระนังกิดกายประดังจานจากลักโกมจริงไกลกับบินกระยำกระเชมวิทลอยงะตึมหันดาประสั่งตกเสหังเอโนเอลยลำจานจากลักตึมดงจีเลืองเหมือนมินเทียกลำตรงเอิงดังควากระนังประดังจานควายปูลปิลากุกหอยจานโดหูหุยเนียมกับลำตรงเอิงดังแองควากระนังประดังจานควากระนังประสั่งเจแอจานไกลลังไกลกับบินลอยงะดับพระมดิกยาสั่งตกเสหังไอหน่อยเลยจานแตงลักลักลอยงะปะดับพระสั่งตกเปเสมอดับแผลันตัวลูกเด็ดตุมดิกยาสั่งตกเสหังไอหน่อยเลยหังใส่ปอดลอยตุปะลูกสปันปูสั่งตกเสหังไอหน่อยเลยตีกริงนะอยู่จารตุกระแนตึมกระนังพระตุปิเลกับพระรูปตั้งสั่งงะรอยเละพระงะมกราเล่นอันยับไกลจวนเปเสตุปันไอตุสปันปลุกสาปูสั่งตุ้มหังกระจุปลุกเหล่าเด็ดตุ้งะและระกอลกะสิปลายสปันตุ้ปะปลุกตัวปวดสังนางไอลำลันกระจุทนตัวไอปอตุปลุกนำมราเลาะปิมพูนสิเทมใส่ตุ้เหล่าปลุกตุบันปวดสังอตกนั้นลำกรุบหยับเล็กเลยจอนสิมเนียหังตุ้มปวดสังตุ้กกนังพูนตุ้ไปเลยกับประรุมตังลักบินแงมกราปีเล็กแปดสิแปดเจ้าลำทนตัวไอปอตุปลุกนำในอระในกลมจารมัวปะอันดับพระเจ้าและกะกนังพระตุปิเลรูปดังแบตากาปิมพุนงะพระโอปลุกรำตินอกกะเป็นดงจีเลืองหินมินเทียกลำตรงเอืองดังควากนังพระดังจารควายปูลปิลากุข่อยจารปิมยะมดิกยาสังตุกเสหงไอหน่อยเลยกำเนยมะพระจิงพระกฤจารยมพันจังกะยับเนยมอสะสังตุกบิตาพระงะยาวจักไอใจรูมกบดิกยาประตุมกรากลายติปันตาไอใจอระในกลายจังกาสังตก si hằng nói lê lùi ti bè tì nghe giáp cây cả cha đi cái nhà sang thuốc si hằng nói lê cứ thôn tuệ bò tập lô năm tuệ bò lọp lú loài nó cả cha trao mừng cân nục na lên ăn loài si cây trổ tròn đi cái nhà cha khoa cân nặng bọ đáng cha lương nguyễn minh triết eo lại tung cân nặng thả bọ dọ tôm lọ cái xem lang pìm cạ tung mặt đạm trôn lâm mặt đạm phen bè ru cây kẹo chắc cả tung mặt đạm bọ rụm thằng sang thuốc si hằng nói lê bìm đinh tu bì lê bè rụm tăng sang tốt cầm nê rù bọa tụ tươn cà lăn chà sang tốt cầm nê mạ bọa cà nông cà na lên ăn sang tốt lông tàl làm rồi tập lúc sắp ăn lăn em ma e bùl mạ bọa lâm cà nông bọa đáng hội đồng nhân dân cà nông bọa sang chữ e cà nông bọa mạc trắng tổ của Việt Nam chàn Đắk Lắk mừng đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa các em khoa cái nòng bọ đáng chà vẽ lan lâu là cho em mu đục nhầm nâng ếch mươi tùm nuôi lăng kê tô lại đáo nuôi là đáo tì sàng dân dược sư và tăng lập
1: bị là cây bồn mạ bọ đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa các em khoa cái nòng bọ đáng chà mẹ đã sắp hạch mươi trô cơ ni trưởng thích nữ trúc tâm bồ kẹt lăng sàng dân dược sư lâm cơ nâng kẹt lăng lại đạo dân Việt Nam chà khoa kriệt lăng phùm địa bàn bọ sang dân chà rời Đắk Lắk biết hồng đùm đuôi lăng kriệt tô lệ đạo dân đuôi buôn sang lệ đạo dân chà rôn xa dàn Phật đán hệ đập bế năng chạc mạc. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa tụ giáp cơ lệ rùm quốc biết mâm bằng phùm địa bàn bọ sang dân đùm đuôi lăng kriệt tô lệ đạo lệ nâng đuôi buôn sang lệ đạo dân lạc biết sang dân dược sư lạc hạ chân làm kèm đi kia dạ bọ tùm kra lệ tiếp đà bọ lăng bàm đuôi cả nập nhai kèm đi lệ cùng quốc duyệt na làm cha biết học nên mang mười po kẹt lăng sang dương lõm điểm la bộ tụ đơn bọm tôm lăng yêu lách nuôi lụy đạo dương lụy ngã chắc hờ trầy làn mừng đắng hờ đam trôn con nô cana
0: bri thâm ác phật đáng thôn dân tuệ po em mà tu cái chùa plu lờ gật luôn thôn tuệ po tập lu năm rồi tập lu sập ăn làn em mà epul mạ bọ làm cân nặng bọ đáng cha hội đồng nhân dân cân nặng bọ sang chữ e cân nặng bọ mặt trận tổ của Việt Nam chàn Đắk Lắk mừng đồng chí yang kri này cân nặng các em khoa cân nặng bọ đáng cha khoa cân nặng bọ mặt trận tổ của Việt Nam chàn nào cho em mu ít mười cân nặng kẹt lăng kẹt đạo dân kinh và xa epul đạo dân Việt Nam chàn Đắk Lắk lạc đi chàn cái này đáp năng buồn sang cái tên điểm là cái này tiếp chặt xem biết răm hàng chàn lâm cái này loài ngạ từ mặt đạm bọ cái tên bị lồng khắp cả bọ là chàn đi cái nhà bọ cái nọ gram đi cái này tiếp ta lên âm gram đi chàn Đắk Lắk bự rồi bự đi cái nhà làm rồi tập lúc sắp làm lần mà cái nòng bọ sang chơi e chàn Đắk Lắk cũng chỉnh lấy cái này cái bên bè cái xem lăng tươm tạp hôn nâng ai mầm cộm chinh làm kèm ạc cà phê buôn mà thốt tàl plus thôn tuệ bò tập lúc cái chú nào cái bên một đồng chí đào mí cái em khoa cái nòng bọ sang chơi e chà
1: lôi sạch lại cái cha kèm ạc cà phê buôn mà thốt tàl plus thôn tuệ bò tập lúc cái chú mô tập lúc xàm tà bọ ngạ lâm đân mô tòa bọ ẩm tùm lăng hầu hư này lâu cầm cộm chinh kèm ạc lên ân plus tập băn tà bọ hôn ý lâu cơm công trình kèm ác đùm bọ hầu hơn bà lụy ngạ mừng làn sắp ăn thôn tuệ bầu tập lộ năm trung làn toa thôn tuệ bầu tập lộ chú hồng đùm tạp hôn xe xì công trình kèm bì lùng lì mồng rô đùm kèm cả bên hồng phùng chim krat lèm rô tì buồn prong Hà Nội buồn prong Hồ Chí Minh lên ảnh Đắk Lắk đùm bọ ngạ làm kèm ác nặng ai công trình mừng rùi mà làn lâu trú rùi bạ làn bạ thôn tuệ bầu tập lộ chú hồng đàn yêu buồn âm mặt thuốc nốt kia cơ cà phê luồng rồng lăn mông còm chiên tì vào buồn âm mặt thuốc lên hình tụng nốt căn làm chà hồng lù bò ngại chặt xem màu huệ ngạm sẽ si lại bìm phun rồi cầm cà phê để chân Việt Nam lại rủi bát làm mì lan buồn prong đã rụp xem bò cà phê nâng cầm chiên bằng bò tu tè làm kinh buồn sang lên hình đừng ô cốp lại cái bên bềm nè hồng là chà ra tại cái ngao rót sâu hay làn bọ cà phê buồn âm mặt thuốc mừng chữ trang trù cơ ẻ cà sĩ lem tưng bước xung bọ cà phê lem ác bùim tràng xem buồn âm mặt thuốc lay bi lông đuôi buồn sang ngả lọt mảm bọ lem ác cái màn buồn đòn lay bi lông vai mầm ran chà ra Đắk Lắk bọc prong lem ác cái bìa chế đuôi duyệt nam nôn trị nhiều nào ẻ lắc tiên đồ cập bên đuôi bị la cập bên trộm chay gộp ở sắp cơ đùm tạp hôn nâng prong nặc cầm chiên kèm gộp bết rùm gộp lại rùm bết cái nhầm cầm chiên tụ chiên kèm a cà phê buồn à mà thuật
0: Kanang Prat Dang Sa Tai Hua, Mrom Kum Ching Kalakabin Kashem Tlang Vit, Satun Langa Kalai Tapa Kanang Tam Prat, Len An Kalai Nga Prat, Mung Kanang Prat Sang Che Air Tua Kul. Tay Satun Langa Kalai Pimu Kanang Prat Sang Che Air Tua Kul, Sa Tai Hua, Brum Kram Dik Kanang Tam Prat Kanukana Ma Prat, Moklai Tu Tun Hin, Rum Kup Dik Nang Jack. Kalai Ma Pra Hang Nik Buon Sang Le Nam Dik Ya Pra Tum Kra Kalai Tip Ndam Nik Buon Sang Pra Ngam Kra Ram Ar Pra Mleh Mro Mro Mo Pya Vit Lu Kalai Tu Tun Kut Lun Eno Ram Ar Mo Ngam Kra Yo Le Nan Tla Vit Elo Ka Roy Mlan Ka Cha Truh Tu Pan Plu Tu Pan Kwaj Kju Plu Tu Ak Dej Eto Pra Pe Yo Kedap Nang Kram Rau Mpoh